0: ยมาสุนาย
1: เออปอยู่ดีมากแก
2: นาวัยตัวเลือตันคือตัวมันนั่งจังตามใบคือพ่อมอไหม
0: ใบเลยก็ว่ามาสุนายเออนั่นเองครับตาหน้าเองงัดอุ้งเป้อะไรกัน